นี่ก็ดีกับอากาศวันนี้ช่วงลองแต่ปลอกลองสงับมันตาไปนี่ละปอยกับปอชโพชตังบัดคันนี้กับปอนี่ดังซะบัดกับโปรแกรมก็จังอีกตากับลองกับมันนอนบัดทั้งนี้พี่ยศงูอยากกินไล่ที่ลีกจิงรวยกตากับลองกับลาวายดีกองเฮลินเกอรี่กับจิงรวยกับลายกระเตงฮัลโหลยิงทรัพย์กับบวชกับลองกับชาดดันเซนบัดคุ้มจูรุคุบเล่กับปอบาร์เล่คันนี้ก็ดีกับอากาศวันนี้ช่วงลอง

จะปลอกอังซับดักตัวกจิงไรจะหดกมสมนี่ว่ามันเป็นกฎเนาะอยากในกับโปรแกรมกระสุรกระสุรกิสุรกรีอินเดียกันนี่รีโปรแกรมกับละวันชพีนักอากาศเป็นเชลล์กันนี่ก็ได้กับอากาศเป็นเชลล์ปลอกน้องสับนี่เป็นกันมาชพีบาฮักปอดอาร์บจิงเงี้ยสอบัดกับอากาศเป็นเดลฮีนักบันทักคูบอร์รักเดนพาริงปัดบวชปัดอักคูบอร์รักเดนฮินดีฮักปอดอาร์ขัดสันมินิตกันนี่ก็ได้กับอากาศเป็นเชลล์

นี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ชิลองบัดกระปอลมันตากระดับอัตราหลายเบจีแต่ปลองน้องทราบก็ตัวเงินเป็นกุนอชวายกับโปรแกรมกับวันชพีหากทรานส์มิชันกับบันิงกงว่าพินสยดสงบียงอยากโปรแกรมกิจงกากระปอลสันเบจีจันเมดตัดหัดดูตากระปอลเงินไอคุเรียพีบาร์โรกันนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ชิลอง

กะจันมีกะบสกอกมันพี่บารอกปารอกน้องสับกะนี่กะเดกะอากาศวานิชลองกะบวันชพีนาวไลสปาสอกุญโยปันอาร์มีเดสอมีเดมิฟเวรังกัดบัดพรัสปาดรูปสาวกลาสบัดพิลารุบันยอสงกิโปรแกรมกิจังกานะกะนิวส์ออนแอร์แอปบัดนากะดีทีเอชฮัชวาบังอินสตังบัดกิโปรแกรมนะกะนิกาสเตชันฮักกะปอร์ซันบัจิงินยาสวะบัดกะอากาศวานิเดลีนะกะมันตะกะคุบอร์ฮินดีบันโบดะกะคุบอร์พารังฮักกะปอร์ซันลาลาซันตุงยาสงับยะกิคุบอร์กิบันวันชพีนาเดลีกะนี่กะเดกะอากาศวานิชลอง